ยองสิแสอาจำลีทอนทาริกเล่งลูกคอน เกจิริตงจิริสองจารนามกินตุยองเกจิพองลูนางจองรองจิพองลูนางจองลาสานางกางตอน

จองสิอิมโปเซงลองแปมทาริกเล่งลูคอนกิจารณำกินตุจองจารณำจีดอนคลองเกอีจีพองบีน้องรุ่นจีลูนางจองสินด้วย

0: นางจอง
1: ลาปวานปอร์นังลิตุมกาสังบีบีกิลุนจัมเบลียทอนาลุนนังลิตุมอาร์จูอีกลองตังลอคาร์บีลุนบารีมาใจเมกอังเดงลองเป็นกิจุดเซียลุนนังลิตุมเพรมิการองบีบีกิลุนาลุนอาร์จูอีกลองโปอลังลีกิลุนาลุนลักเกมิร์จงเครดอลุนตตังเตอาร์จูอีกซินะ
2: Non ke lun si ke mi chong kret alun.

พอกระทือกล่องเอาวเร่งสนซิปนปูปุตตาอลังลีกนิงกระจิเถียลังปัจจดักปอนลูกปีนี้แกมหาปุรุษริมอนตสังกัดิบอิงเด้งพารุพอราตรอกซิเก็บและเนรเก็บอมหังกระเทกอันนี้อาลีราชัมปีปอนซีอาสามาตกันดูตาตลอนอรจูปอนลูกสัตรออาเฮมปีมาจุลีสัตรออาลองสัตรอนำกอร์มาลอมอดุงอะไรบุชีอตุมาหินเป็นสังกัดิวะอมหังกระเทกอันนี้ผ่านอาลีราชัมปีปอนลูกหาวาร์เป็นนางดีมาลองเกี่ยปัตุมีเป็นสีอลังลีมหาปุรุษอมหังกระเทกอันนี้ตลอนอรจูปอนบอมลูกสังกัดเดวะมหังเกติกับพุทธะกวาลปะระหวาร์สัตรอนำกอร์มาลมตาปินีอันดับเป็นหรินามกิลุนเป็นสีปารองปอนโลบอร์เปตาสัตรออาลองสังกัดเดวะมหังเกติกับพุทธะอันดับอปอร์สังพิมารตุมละเป็นอภิอันเป็นสมารตุมนำกีร์ตันลุนปอนโลกุจบิหารมาดูปุรสัตรออาลองตาอันดับอันนำการดองเป็นมนุษย์นี้อาศัยเด้งสีตาลอนอาจุปอนโลอันเนลูอปอร์บากวัตกับปุรีนำประสงค์ที่อันนำให้หุยเปดูปอนโลสังกัดเดวะมหังเกติกับกลัมบดรวาสัตรออาลองปัตุมีเป็นนิทอมอาศัยเด้งสีอาลีราชัมเป็นตลอนอาจูปอนโลกตลอนอาลองอาสนอสนเกตโตกัจจปติบอร์กีดีฮานามเคลุนกัจจปติตาเปดูโลดีบรูกอร์ฮาวาร์ลองตาสัตรอลาเป็นนำกอร์มาลอมนำประสงค์กิรตันบากวัตยัตราให้หุยเปดูปอนซีสังกัดเดวะพิรเทกฮาจีอันนี้ตลอนอาจูปอนโลนอกาโลกสภาคอนสิทิเอนซีไบโพลเกคลาร์ดักลาเป็นอิงซัมจินเป็นกัปปิดูปอนจีอพันนอกาฮาวาร์กัจจารีเป็นเจสิกจะดังปอนบอมโลโหวตเกจอกอาศัยกับพิจุนปนปามิจิอพันมังปนสีปัตุมีฮาวาร์อิเล็กซอนอาศัยคิมัตเตฮาวาร์คอมมิชเนอร์อะไรนักสักกี้เป็นสตรองรูมลาเป็นวูดคาลาคาปนจีเซ็นเตอร์ฮินนี่ลังฮุมริดัมโลลาปูบีจีพีโอปจิซอนอาสนคอนเกรสเอไอยูดีเอฟเป็นดังล็อกอัพเรียกโพลิติกาลาซองอาตุมตาเมทังเมทังอาบังพัวพาร์มันแคมเปญนิ่งอาฮิร์จิปีปนโลไบโพลอพันมินิสเตอร์ปิจูซาจูริกาปัตุมีจาเกรุดกาวปนชาร์อิเล็กซอนอาศัยเฮมอิงปูปนโลแกวังจีพรีนิพายทรอกันนีนอกาลูกสบบไบปูลเปดูปอนซีพรีนิพายสิรเกปันนีวูดคาลาคาเปดูปอนจีบางผู้ภายลาคาอปรังซีอเวกิจุนปอนานัดหลังปอนซีสเตนกับแมนาหินเป็นอิดูเคชันหำพังอลองลูท่านบางอัตวมพันมิชเวลทรานสเฟอร์อลองเจดอนดนทางโลลาสวพัตตาคอมมิชเนอร์กองจุนนารายันคุงอร์เป็นไพรเมอรี่อิดูเคชันดิเรกเทรดและเป็นไมทามิกอิดูเคชันดิเรกเทรดอพันเอปากาลูกิดูปาลิโลดิมาฮาซาวฮาวาร์อุมรังสวาลองเกวังจีจิตินิพายงกอยรับพลีอันนี้อปรังซีอบัตยาพันสเตทอังเดงกิจุยกลังอันนี้ปุตาลอนอาจูปอนปุหำพังมินิสเตอร์อจันตานิโอกซีอัลฮิสาร์พิยามันเป็นเจตองดุนปุลาเป็นญี่ปุ่นไอซีนาเกียอัลองกับปิดอปอนเอเชียนเกมส์อัลองทีมอินเดียเกฮินีรูปอนองเอลองดุนตังโลสวาร์โลมิตาร์แคปเอียร์ไรเฟิลสูติงอัลองลาสูอนองเอลองดุนโลบีร์ตาปานซีกังตอนิกโล

สีบังรานำพารูอันใบรอนสันดีอาลามนังพุทธุงภูรายังนนสิกมีใบนิกลัง

0: ไอ้ก็ชาลีก็ตั้งเป็นมาแอพพลายดอนมาลองพีดีปุ๊กก็ศึกษาก็ลบสุ่มปิกล่ะลาซีลาซูอัลลองยองสิมาถามทูบุรุษตั้งแต่ลูกชาลีมาลูกชาลีไอ้เฮมลองแค่นอนจะทันดากล้ำล่ะอิลิทูมลาซอนยัดสาร์ติฟิเกตอเวเจนิลิสกูลองนังชาลีดุนลูกบุรุษตั้งแต่ลาบังโซเอาโซพันเกนิทูมสาร์ติฟิเกตนังพิลกับชาลีก็ยุดเป็นดากสกูลเป็นไอ้ตั้งลุตเอสักครีลองพีดีปุ่นนะฮอกสกูลสาร์ติฟิเกตพี่เอเ
1: ว
0: สิตาลสุสารเวรีพิอาเวปุสิตาเมนิลีนนลานิลีสมาธมหันนิลีเกทันกังตุงบานนโอเวคิมิธมหันเกทันกังตุงบังเกคาชาร์ลีอาลูกอดมาเตคาชาร์ลีอาลองอาคาเพร็กอาศัยมาเตอลังตุมโมอภีอลังตุมลองเคนังสอดีอาบังเกชาร์ลีเวกนิงลาเป็นเคลมเวกนิงนนเคลมเวกนิงบังเกอิลิตุมลูชาร์ลีชอดมาไซเคลมเคลนนอิลิตุมดักเอมทังการเบียงลองอลองอลองรีลองมันแต่อิลิทุ่มจะแทกลองหรอกคาชาลีบางไอตุ๊กปิกปากลุ่ยเต็มมาลาเป็นคาชาลีกังตอนตุ่มตาดูลุ่ยเต็มมาสิตาลาตุ่มนหกตาลาปูอเมทังอาวาร์ไซเป็นบาเมทังอาเกทเทกเป็นลาปูอวอร์เรงอาวาร์ไซลองอนเพจปุกอาเวปอดซีนีลีลาตุ่มฮันคาชุนิงรีบาเกทันทุกังตุ่มอบังเกทันอุจิอบังเกนีลีตาแทกเทสิตาไม่คาชุนิงรีอบังเกอิลิทุ่มคาชาลีอาลูกอดล้านสุเซไซเออคาเพรกาไซไซคาติคิเลปนอยลาเป็นคาชาร์ลีแต่นอนซอนคาชาร์ลีเกช็อกเจมาบุสินิลิกามาธาลูมาลูชาร์ลีวองช็อกเจมาบุสิกามาธาอาทินอนบังกันยี่อิลิทุมเทกลองพรองล้อนอนบังเกอาเจเนเรชันมาตาไฟฟ์จีล้อบายไฟฟ์เจเนเรชันนั่งลองเกมุนีเดตุมลูชาร์ลีโอเอตุมปุสิตาเมนังลีสกิลฟูลส์กันละสกิลดูนิ่งมันเองนังลีจัดเล็กเคลมลูชาร์ลีช็อตปอดตั้งแต่นังเลียดีกรีดูสิตานอนกันนะฮักตาอาวอร์ดังอาวอร์ไซเคิลลองดูนศึกษาเกี่ยงมาลาเซนิลีบังเกคาชาร์ลีบังดูอีกูอาฮักลอดดูอีกูนังพอลาเป็นคาชาร์ลีอะลูกอดอิลิทุมเมทังอะลองรีกับชิงฮอนอีจีปอดแต่คาชาร์ลีแต่ชาร์ลีอีกปิกน่าแรงนอนซอนปุ่นดันมันนังด็อกเตอร์ตัดดูอีกูซอนคุปินเอเอพีเอสซีปนอยอายูพีเอสซีอะลองเอ็กซามิตอกดูนปนอยLa pen ke kapre kupine engineer line le punoi. La pen ke ilitum non ke la software rahin le punoi. Athe non ke monitum social media along pen da penang an asai abang ke ilitum ali chu en ilong. Yo hala so long talasi. La hai bang ta social media along do do nomad la pu langare chote chok se deima posini li mata. La si. La hai huye bang ta ilitum kachiri ta kenang sot. La pen kachiri alugot.Aku ili tu mata ali tu cuan nuntun nain. Hasilan non ovi kimi tu mapan an bangke. Ili tu muka Charlie ta la ansur se Charlie pon tu lonang lapen. Kak Charlie ya logot sai ketiki abang ta. Emetanga sai ketiki. Jadi apang ke kupen, ba kupen ini nupak pen. Setan non ke teknologi doi golo traktor. La an anak dange tipus tami ili tu metanga ceklemi awar sai bang. Ili tu mciri nain. Hasil ni li banggalah se pacini don loba kacuningri.Kaya paklem kang tung bang ala iklim.
1: Kala, nang suru ik piklo nang lipan nang li ki ongdung alam te nang li ningar lo alam tapi nang li kiklem kidam lahaya putak nang li kitan kapajir miyapon tang te ngilitum chitan te do ik piklang tema setami apor alam do posi pini ke litum ladakan le ripik cek lo nang nang li hiloving pen ladakan nang li kibang apor nang lipan tami akiru nang pilo lapen ke nang li prang nang li kiklem kidam jialong an setami arnam hirjumia setami nang hang pidun iklo tang te nang suru iklo.
0: Jarang lalu lapen kurang tu.
2: Lapona pernah litum. Tok langgaja mekang denglong. Iskul hemlong vocational class sabudak mohesor ronghang lapen. Helvelinti mupiya tu mangbong ciu ciput arjuk long tanglo. Laki akashwani dipu. Jami kebang bang laki FM pen. Baru sira tok borosir kep. Megahertz news on air app lapen. Race air pen stamina litum akashwani dipu jami arjuk longji.Non studio hure por pioneer camera mini plikera popling ji dok doklo por pioneer camera mini plikera popling lote delhi pen ke pachita khindia lampen samachar sandhya arjik longpo por phaiser ke plang lote delhi pele thot ke pachita english lampen news at 9 arjik longji